สวัสดีสวัสดีสวัสดีกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งทุกบ่อนนครหน่อยกำลังขับรถกำลังฟังวิทยุภาคภาษาลาวเฮาไปได้สบายสบายในระยะนี้อ้าววิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันนครหน่อยเอ้ยกะกงกะวันโอ้จุลายวันอาทิตย์วันที่12ที่ว่าปี2026วิทยุพวกเฮามาออกอากาศสดแต่ 9:00 นsorry about that 10:00 น 10:50 น ฝนลงเนาะ 10:00 น นครหน่อย 10:00 น 10:50 น so yes

So, อากาศงามๆ Oh my goodness ขนาดมีน้องมีน้องมีหนุ่งสิมานี่ขนาดเพิ่นทาอยู่ฝุ่นจนเพิ่นเข้ามาขนาดอาจจะบ่ว่าหลายเล็กๆน้อยๆก็อยากให้อันพ่อแม่พี่น้องอยู่นํากันเด้อเพราะว่า next week ทางอันลูกหลานเฮาเพิ่นจะมี fashion showfashion show ขน่อย so let กับ noise over there จักหน่อยกับทุนี่จักหน่อยเพิ่นเข้ามาขน่อยสิให้เพิ่นเข้ามาขน่อยสิอ่านก็สิบ่หลายจักหน่อยเด้อสิเว้าเลยก็ดีเนาะสิเว้านิดนึงขน่อยเอ้ยขน่อยบ่อยากสบายนะบ่อยากฟาย you know Lisa so I'm gonna try my best to go to the gym on Monday but I can't you know ขน่อยไปบันนานะไปอันนั้นนะโอ้ระวังเด้อขน้อยเออว่าตัวนี้ว่าก็ความโง่ตัวเองเนาะเอาหัวไปตั้มแก้วอันแหวนแก้วนะว่าเดี๋ยวว่าอันไหนนั้นเป็นวอของจิมนะโอ้ยปกโลดจะมาเป็นคอนคัสชันจังสันนะก็เลยว่าสิบินหัวจักหน่อยเด้อจะว่าสิว่าให้น้องว่าหลายขน้อยสิบ่ว่าหลายเล็กๆน้อยๆมีแต่ว่าอยากอ่านตัวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้อันข่าวให้ฮู้ข่าวแต่ว่าทางอันขนอยทางวะลาวอันวรณารามเพิ่นจะมีการเฮ็ดอันทำบุญหาอาจารย์แพงเด้อถ้าผู้ใดไปก็ได้บุญขนอยบ่ฮอดมื้อนี้นะพวกไปที่หยุเฮาเนาะคันไปเพิ่นก็แล้วแต่ขนอยไม่ได้สักข่าวว่า next week เดือนวันที่19ทางวะลาวชนเจ้าเฮาเพิ่นจะมีการตักบาตรอันลีกาลาวบุญเข้าพรรษาบุญที่ทำพุ่งขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการอ่านอุปถัมภ์วัดกับพร้อมด้วยผู้อันทรงคุณอุทิเฒ่าแก่พ่อแม่พี่น้องบ่าวสาวหนุ่มน้อยนงรามทุกทนาได้ตกลงปลงใจกันเป็นเอกสารขนอดทําบุญเข้าพรรษาด้วยเข้าพรรษาและก็ขึ้นให้ความอํานวยความอันความอํานวยและความสะดวกให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ลองเตียงทั้งปวงเนาะที่ได้ลวงหลับไปที่ได้ห่วมการเหตุบุญโอ้ไม่ขอโทษเด้อขน้อยที่ห่วมการเหตุบุญเด้อขน้อยเด้อกินทานศีลกินทานเลยกาแก่พระภิกขุสงฆ์ตามผิดของประเพณีที่บรรพบุรุษพวกเฮาได้ประเพณีเฮาแต่แท้เด้อขน้อยนี่ประเพณีเฮาแต่แท้เด้อแม่นเดือนตุลาคมวันที่19อยู่ที่วัดเด้อขน้อยอยู่ที่วัดเด้อวันที่19เดือนตุลาคมอยู่ที่วัดเด้อ39 Huma Driveให้ไปตัวนั้นเด้อบ่ไปฮอเด้อขนาดไปวัดเด้อแล้วก็ 9:30 เพิ่นอันเต้าโฮมพุทธบริษัทอยู่ที่สถานที่ทําบุญแล้วก็เวลา 10:00 น.เริ่มพิธีสังศาสนาแล้วก็ไหว้พระหับศีลใส่บาตรถวายสังฆทานและเครื่องเทศน์ต่างๆเด้อขนาดเด้อก็ไปเท่านี้แหละขนาดสิอ่านหลายบ่ได้ไม่มีข่าวให้กันจังซั่นแต่ว่าสิเอิ้นน้องเข้ามาบัดนี้พบขนาดสิอ่านหลายบ่ได้ขนาดเพราะว่าหัวขนาดมันเพิ่นว่ามันสะเทือนนะมันจะเทือนก็เลยว่าสิบ่สิอ่านอันที่อ่านหลายบ่ได้มีแต่ว่าให้พ่อพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องอันนั้นเด้อฟังเพลงแล้วก็เชิญน้องเข้ามาขน้อยสิเว้าหลายบ่ได้เว้าหลายบ่ได้อ่านหลายบ่ได้เนาะแต่ว่าบ่เป็นหยังแต่ว่าเฮาก็ที่จริงขน้อยบ่ที่จริงก็สิบ่ได้มาได้สิเปิดเพลงลูกบินเดียวใส่บินเดียวลูกนี่ไปใส่แล้วก็สิมาเพราะว่าขน้อยสิอันนั้นสิเอิ้นน้องเข้ามาสิอ่อนน้องเข้ามาก่อนแล้วขน้อยสิอันนั้นเด้อเปิดเพลงแล้วก็สิอันนั้นเด้อขน้อยเด้อพอขน้อยสิอ่านบ่ได้หลายบ่อ่านบ่ได้หลายเพราะว่าสมองเพิ่นยังอันบ่สบายเถื่อก็เลยว่าสิอันนั้นเปิดเพลงลูกบินเดียวเอ้ยอยู่ไซส์บินเดียวเอ้ยyes so เลยก็สิให้น้องนุ่งเฮาเข้ามาว่าเลย so บินเดียวนี่น้ำตาไหลเพิ่นบ่น้ำตาไหลน้ำตาไหล yesโอเคเดี๋ยวขน้อยฟังเพลงตัวนี้แล้วขน้อยสิไปให้อันน้องหนุ่มเพิ่นว่าเพราะว่าขน้อยสิว่าหลายบ่ได้โอเค

0: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
1: ขน้อยเอ้ยวงไมโครโฟนอันหนึ่งไปเบาวันหนึ่งวันนี้มาพบกับน้องหนุ่มขน้อยเด้อขน้อยเด้อเพราะว่าจะมี fashion show next week so จะกันบี July the 18th please ขน้อยสิบเบาหลายเขาไม่จะให้น้องหนุ่มว่าอะไรก็แล้วเด้อขน้อยเด้อ so ทุนี้ you gonna do that can you go and pass that thing so right now ให้พน้องหนุ่มเฮาได้ลมได้ลมอันนั้นได้ลมกัน
2: โอเคสบายดีสบายดีหมดทุกคนผู้หาฟังทั่วทุกบอนเนาะขน้อยเนาะมื้อนี้เป็นมื้อสำคัญเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ก่อนสี่อีเวนต์ของนางลิตส์ and her husband introduce yourself
3: I'm Tim
2: and this is Noi so we all love half except me 100%

0: You gave up. Yeah. You're a saint. So that's great. So you have genius. Four geniuses.
1: Well, the reason why I became a seamstress is only because coming in.
0: Really?
1: It's only because when I was younger, we didn't have a lot of money coming in. So my parents took us to a lot of secondhand stores and stuff. So I actually had to learn how to sew because of it. So that's how.
0: So
1: am I an actual designer? No.
0: With the last step. Yeah, yeah.
1: I just learned to sew. So a lot of stuff my parents did.
0: Well, I cannot say enough. She's a package. And yeah, it, she put this together, and it's blow my mind that when I saw the ad, now I see the real thing. So I don't think you're gonna should miss this one. It's gonna be combination of food, because she does doing cooking, that she knows what good food is all about. She knows how to design. That's what the runway all about. And she's a guru of all this, put all these sponsors together. I say guru because where can you find this in a short time, and her first time, and she managed to gather up all these sponsors and ensure that we're going to have fun. So I really encourage everybody to get your ticket. This is your last week, and next week is going to be explosion.
2: Yes.
1: Exactly.
2: Yes.
0: And Noi, prepare yourself for the next event. I would like you to be here with your models.
1: I'll bring my models up for you.
0: Yeah.
2: Let me see if I can find models as well.
0: Yeah.
2: I have a lot of young nieces.
0: Okay, no. เวลาของเขาก
1: ็
0: yeah เวลาของเขาก็มาฮอตจุดสุดท้ายเลยเนาะมีแต่อยากให้หมดทุกคนพากันมาอุ้มซูอันน่ะ the support list เพราะว่าของเฮอเพิ่นเป็นเทื่อที่แรกเพราะว่าทิเก็ตใกล้สิหมดแล้วเนาะก็น้อยเนาะเคียวโทรหาทั้ง 3-4 คนอยู่ใน advertisement ไวๆเด้อโอเคขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆ list ขอบใจทีม and then น้อย
3: See,
0: Mom,
3: we have to go back. We have to go there. Say something else.
0: Huh? Okay, good. Take over. No, เดี๋ยวนี้เนาะเพราะว่าข้าน้อยจะขอขอบใจหมดทุกคนที่ฟังและนำพาอันเพราะว่าขั้นสิเว้าอยากให้ก็ให้ลิสต์มาเธอที่สองเพราะว่ามันเป็นสำคัญอันactivity หลายอันหลายแนวแล้วก็เป็นสำคัญที่ว่าเพิ่นมีจุดประสงค์ว่าให้พวกสาวหนุ่มเขาร่วมกับพวกคนอันอาวุโสของเขาอันแปลว่าอีเวนต์ของเพิ่นเฮ็ดนี่มันว่ามันที่ first time แต่ว่าเฮ็ดเด็กน้อยเข้ามาและอันลิดก็เว้าอีกว่าติเก็ตขายหันให้เด็กน้อยหลายก่อนผู้ใหญ่พุ่นได้หั่นน่ะ so อันนี้ข้าน้อยภูมิใจที่สุดนําเพิ่นโอเคเนาะข้าน้อยเนาะขอบมกขอบใจหลายๆเด้อ yeah
3: ขอบใจทุกที่ขอบใจ
0: บายบาย
3: สบายดี
2: สบายดี
3: โอ้ถนนมากันมากก็มาก่อนสิฟังเพลงแล้วก็เสด็จไปได้ที
2: ่
3: นครนคร
2: สวรรค์
3: โอ้รอนเด
2: ้
3: อสุกเอาตังค์มากก่อนทําไมตังค์อันนี้ชื่อเนี่ยแพโอ้ย
4: oh sorry about that เสียสวยเปิ้นสบายดีขนสบายดี oh my goodnessขอบใจขอบใจ thank you thank you เด้อมาฟังเพลงตัวนี้ก่อนเด้อแล้วก็สิได้บายสิได้บายกันก็หน่อยคุณโอ้ยนั่ง I still have that โอเคนะฟังเพลงมวนๆก่อนไอ้น้องห้าสิไป
1: Let's see what how many minutes I got okay
5: Can I invite her to my event?
4: Because this is routine because people gonna be all
6: the dressed up.It's a nice little, it's something different.
4: Jampa, let's see. Sam, so three.
5: So
4: okay, thank you. Oops.
5: So you designed these?
4: What is that number here, number one?

ลาก่อนเด้อขน้อยขอบใจทุกท่านกับขอบใจน้องเฮาหลายๆที่เข้ามาเนาะอันขนมเลดโซฟาชั่นโชว์ next week don't forget ขน้อยไปห่วมไปยังให้ได้แต่แท้อันนี้สำคัญน้องเฮามีหลาย activity เพิ่นจะโชว์ที่ว่าช่วยทําอิทธิคนลาวเฮาจะเฮ็ดมีน้ําจิตน้ําใจไปเด้อขน้อยเด้ออย่าลืมไปแต่แท้โซก็น่าจะเปิดเพลงตัวนี้แหละให้เพิ่นเข้ามาแล้วเขาหน่อยไปขอบใจขอบใจทุกคนขอบใจอยู่ดีไม่แห้งเด้อขอบใจโชคใจ thank you all เด้อบ่เห็นน้องมาบ่เห็นอ้ายมานี่เนาะ